0: ขยุนกลาง
1: นี่จานี่พิดาตยังพิดับดับยัตขยุนกลาเกปะมาม
0: ันดาตะปะสะงามเมลราบี
1: นะปินิกกันนี
0: ่มะละตุสันงามเมลราบี
1: Pidap-dap imbalat pisan, to, midap. Mang de wenten, nampingin ke bawah ala kirabi. Cara mikain riani niki, kak ni, berakhir anilai yo.
0: Nangin abino. Adeken panjang.
1: Ngitdap nikai majang ring panjak sami